ยผู้อันนั้นอันนั้นผู้อันนั้นผู้อันนั้นมาคอยฝันผ้าห่มนอนนั้นดอกหวานหาวไอ้หวนละนาวไอ้หวน